0: าทางมันมาจากไหนปีนี้คนไม่ละคนอะไรหมดตรงนั้นทำไปปีนัดทุกคนชิบิ้งชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตานยาวดูเ
1: ช่นไม่ยังมาในคนนี้คนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิบิ้งมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เนย์เบงก์เนย์เอาไปสกูลอาพิสดูสกีแสงสวัสดามาบิคลีเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpar to internet pani pa jodincha thau
1: ama mate ange dake
0: aw talno betal mahider phir dukha paiyelan jhuse aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 abhoyo aw good very good very good